ลองซัมบลาเอียโอลเทรดวินส์ออริโนสตรองนักเอ็มซีวอมพูลกลองวัตาโมคลาวด์นาซาระอันดับลองสกายออริมูฟเอาท์โลวานูอาตูคายวัตายาออฟิสกลองเมดิโอเฮมิคอลเอ็มซีเอลนิโนเอลนิโนเฮมิอาเฟกเตนพิควันไลฟ์ลองยูมิโลวานูอาตูสเปเชียลลองเวทซีซันลองยูมิเฮมิมินิมเซบายกัดสมอลเรนโนโมอิซาเวฟอลทาวน์By place is a way try to mass more sometime you may not get enough kakai. All impact or no good side long El Nino long Vanuatu is a way stop long 1 year or you go more. After all something is a way go back long normal back again. Be sambala time El Nino is a way stop long time between 1 year long Vanuatu.Long some narvala ia, obisit long El Nino isabe haben. Obis long medio hemikolem oltamia la Nina. Long time long one la Nina, all trade winds polycam strong more cloud nasaraya hemi move long southwest direction towards Vanuatu.Megam say, hemi sabi karam more rain way ipitim normal ikam long all islands long Vanuatu.